มาตั้งความมือกันไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไรบิดาชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยยังมาเนี่ยคุณคำมือนักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกว่าต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาพินชาจูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र भर पोर तो internet पानी पे जोड़ीन चाहो अब हम बोलते हैं लांगे लाके अब तालनो बेताल महिलर फिर दुका पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंतर नबे चार बीस पैंतीस पांच सौ एकतालीस अब होयो अब good very good very good